0: แอมมันยีแล้วว่ะปาไง
1: เฮ้ยแอมเทียร์เซโรอิสจะกัด
0: แนวนี้ก็คือแอมเทียร์เซโรอิสยาลา